าเจ้กางคอสมมานน้องเวียนเหยาเจ้ยยี่นาจังเกินฟาดเมียนาเกือเจ้มาแกงจังยุ่งเหยาน้อมัน